0: ครับ1 1 2ครับ
1: ค่ะ1
0: 1 2ครับ1 1 2ครับก็เลยมาทําไฟเสร็จแล้วครับเรียบ Je passe à ce que vous voulez avec un responsable pour que vous vous